0: คยวิ่งก่อนแกรู้ว่าจะเลี้ยงเดี๋ยวว่าระดับที่แกจะบีซิงโอ้แต่ที่กติมแม่งาเอ็นนี่ดู now อเมริกาเราโลกเกอร์อันยังเมริกันโน่เช่นเดนเมสเซจงอมันโอที่ดันยี่ชิมบะมีกเอ็นดงชิดนี่ลาวินเรดิโอพี่นยินเป็นโน่เช่นเดนปัจจุบันบริโน่โน่โน่โอโลเต้ดันยี่อัดลอยเนี่ยพัสปีกกันก้าวแกระดับบีซิแกรู้ว่ามันก็รู้เอ็นโอที่อันน้ำก็มาไว้ก็ยังดังโน่กันเช่นNow, if you want to go, I'm going to go to the next one. At least, going to go to the next one.
1: The number you have called is not available at the moment. Please try again later.
0: Aya. John, I'm going to chat to Ali Mia Chile, Charlie TV, and I'm going to be busy. I'm going to go to the next one. Yeah?Hello, Pat Paro, with you. I've been a lot of chatting now. I love what you get. Now, in Anachari, you're the chanter. In the team, I'm a little bit on.
1: Number you have called is not available at the moment. Please try again later.